0: สีร้องไม่เหมียงเลย
1: อะไรตัวขายยังไม่เหมือนอีก
0: ร้องไม่เลย
1: แล้วจะพังขาย
0: มึงลงไปดีกว่ากูไม่ชอบว่าจะหายอยู่กับมึงแล้วกูจะตายหายอยู่แล้วเนี่ยตั้งครึ่งมาขู่เอาขู่เอาจนกูเยี่ยวหกตกหาย
1: อะไร
2: โจ้โจ้เบาๆโจ
1: ้พูดแค่นี้มีปัญหา
2: โจ้โจ้เดี๋ยวฟังพอก่อน
0: บอกมึงหน่อย
2: เป็นอาเซียเป็นอาเซีย
1: อาเซียหรืออาเซียว
2: อาเซียอาเซีย
0: บ่แม่งอาเซียวอาเซีย
1: บ่แม่นนะแม่นแล้วได้น่ะ
0: มึงร้องนี่กูก็ร้องไหลเพลงอย่างงี้อ่ะเนี่ย
1: ร้องเป็น
0: ว่าเถอะกูนี่นักร้องเก่าเมื่อก่อนกูอยู่เมืองจริงกูเป็นหัวหน้าคณะเงี้ยว
1: เงี้ยวร้องเป็นแล้วมานั่งฟังในคาเฟ่ทำไมไม่ร้องฟังที่บ้าน
0: เอ้าเอ้ามึงอายุมากๆยาวก็เลยลดพาวเวอร์ลงมาแต่ยังร้องไหลดีกว่าอีก
1: เอาร้องให้ฟังหน่อย
0: เพลงเงี้ยวอ่ะ
1: โอ้โหร้องจบซะแล้ว
0: ยัง

0: เพลงจีนมึงนี่เงี้ยวเต็มทีเน
1: า
0: ะ
1: เป็นภาษาจริงอันนี้เอาสาวสาวมาดูเลยก่ะ
0: อยากดูสาวสาว
1: สาวสาว
0: แต่อย่าไปด่าเขาอีกนะ
2: ใจเย็นโจใจเย็น
1: มังลูกเมียง
0: เล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับคุณโจศักดิ์สอเสริมใส
1: ไอ้เหี้ยเป็นนักมวยอ่ะ
0: ไม่ใช่
1: อะไร
0: เป็นหลานนักมวย
1: น่าอย่างมึงไม่น่าจะมาเป็นนักร้องว่ะ
0: ทำไม
1: น่าจะไปเป็นแมงดาหน่อยอย่าง
2: นี่ก็จ้างมาเป็นแมงดาโดยเฉพาะ
1: คุ้มล้างอ่ะ
2: คุ้มล้าน
1: เอานักร้องสาวๆดีกว่า
2: โจโจโจโจเขา
1: บอกมังไปหน่อย
2: ไปจ้าเขาไปจ้า
1: อย่าอีมองกูอีกแล้วจับบังกู
2: จะว่าจะเสียญาติมันขนาดเจ้าของร้านยังญาติมีได้จ้ะนี
1: ่เอาสาวๆมาดีกว่าม
2: ึงหมาดมันยังที่หร
1: อเอาสาวๆสวยๆหุ่นลี
2: ๆนี่นักห้องสาวครับ
1: เซ็กซี่เซ็กซี่ไงไอ้แย่นี่ฟังมากล่องเลยสักหลังฟังแม่งยังไหว
3: เสียหา
1: ค่ะ
3: หนูรู้ว่าเสียก็ไม่มาหาหนูอีกแล้ว
1: ใครใครมาหามึง
3: เสียจำไม่ได้เหรอวันนั้นข้างรถสิบล้อเสียกับหนูทำอะไรกันจึ๊ก
1: ๆไอ้แย่กูเมาหรือเปล่าวะ
3: เสียหนูคิดถึงเสียจะตายอยู่แล้ว
1: แต่กูไม่คิดถึงมึงหรอกอีย่า
3: คิดถึงหน่อยนะ
1: ไม่ไหว
3: เสีย
1: ดูนมแม่งนี่ใช่ไหมไม่ใหญ่ไม่เท่ากันเลย
3: เสียดูแต่ละข้างของหนูกันแล้วกันนะครับ
1: คกงากสักหลากนม
3: เสียเอาไปสักข้างไหมครับ
1: ไม่เอาครับเป็นนักร้องเหรอ
3: เป็นนักร้องค่ะ
1: กูก็เรียบเปิดข้ออ่างออกก็รีบนั่งเครื่องมาเลย
3: อ๋อเครื่องบินเหรอคะ
1: เครื่องสุกน้ำ
3: โอ้ยมาคุยหาสิแตกอย่างนั้นน่ะ
1: ตัวเครื่องวิ่งบางทุกเครื่องสึบน้ำมาอ้วกก็นั่งบงนะ
3: อ๋อเหรอ
1: เออร้องเพลงเป็นไหม
3: เป็นค่ะ
1: ร้องเพลงโผล่แล้วเสียจะให้รางวัล
3: ไม่ได้หรอกค่ะคอแห้งอยู
1: ่มาทำไม
3: เสียขอดิ้งทักดิ้งสิคะ
1: พูดสองคำแดกดิ้งเยาเรียกชับเอาลิงมาบังแดกทีสิเพลงยังไม่ร้องเลยขอแดกดิ้งเร็วๆหน่อย
3: เสียขา
1: ขาปิดหน่อยก็ไม่มองหรอกเอาแดกดิ้งเอาดิ้งเลี้ยวร้องเพลงว้าวโอ้ยเดี๋ยวว่าเจ้าห้องอ่างว่า80ห้องแล้วเขามีแต่ดูดิ้งอีเหี้ยเล่นกอกดิ้งเลย
3: ทีนี้เขาประหยัดเขาไม่ให้หลอดค่าเสีย
1: มันน่าจะมีหลุดหลอดมา
3: หลอดเยอะเสียคะรู้ไหมวันนั้นเพื่อนเสียมาหาหนูแหละ
1: เป็นไง
3: พอมานะจับโน่นจับนี่ลวงโน่นลวงนี่หนูไม่เคยชอบกันเลยค่ะเนี่ยหนูคิดถึงเสียอยู่ตลอดเวลานะหนูมองข้างหน้าเวทีนะว่าวันไหนเสียจะมาเสียคะคอยอีกสักดิ้ง
1: เออกูว่าแล้วอีอ่ะเรียกชับอีกหนึ่งลิงมังคุดสามกำสองลิงแล้วแม่งอ้าปากกว้างชิบหายเข็งเหลียกไก่มึก
3: เสียขา
1: เอาร้องเพลงเลย
3: ยังค่ะ
1: ทำไม
3: เนี่ยหนูนะบอกจริงๆนะวันนั้นนะเพื่อนเสียมานะจะพาหนูไปกินข้าวต้มด้วยล่ะ
1: แล้วมึงทำ
3: นะหนูก็ไม่ได้หรอกหนูรอเสียคนเดียวยังไงก็ไปไม่ได้วันนี้ยังไงก็ไปไม่ได้นะคะเสียขาขออีกสามดิ้งเลยค่ะ
1: เรียกชับยกมาเป็นขวดกำลังแดกได้ไหม
4: เ
1: สียสามดิ้งสี่ดิ้งหมกเสียเวลากู
3: กี่หลอก
1: เรียกไม่เรียกเป่าเสียงมาพุ่งน้ำใส่หน้ากู
3: เขาเรียกพ่นค่ะเสียไม่ใช่พูด
1: รู้ได้ขี้กระเทอะจำหน้ากู
3: ไหมคนจีนอะไรรู้จักขี้กระเทอะ
1: ร้องเพลงไหมนะ
3: ร้องไม่ได้หรอกค่ะเสีย
1: เป็นไรอ่ะ
3: เดี๋ยวหนูปวดท้องขอไปห้องน้ำก่อนนะคะ
1: เหี้ยแหลกมากจนท้องปวก
3: เนี่ยเนี่ยตั้งกับหัวค่ำแล้วหนูเห็น 3-4 คนนี้เข้ามานั่งตั้งนานแล้วล่ะ
1: ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเราจะไปก็ไปฮะ
3: หนูไปก่อนนะเสียนะหนูปวดท้องเดี๋ยวมานะคะ
1: เออไปกูลำคังหน้ามึงเหม็นชิบหายเลยอันนี้ขึ้นมาไม่ทำหาเลยจริงดิ้งลงไปอีกแล้ว
2: เดี๋ยวก็ขึ้นมา
1: เอาข้องใหม่นี่ที่สวยนี่ใสลีๆหน่อยนี่
2: เจ้าบ่าวกระโศกกระซากเลยไหมเสีย
1: มังโมโหอ่ะ
2: โอ้ตอนเอาผู้หญิงต้องบ่าวให้เรียบร้อยก็ต้องห่วงนักห้องในห้องอาหารลาบเป็ดลูกแมวนี
1: ่มีเยอะ
2: สบายมีเยอะสิ
1: เรียกมาเลยสิ
2: โอ้โธ่ใส่ไอ้หนูมาเร็ว
1: ๆเอาเลยสวยๆนะสวยเลยเสือกในรัง
5: ส
1: แสดงว่าสวยเพิ่งมาประสาทรงต้องรับสวยแน่ๆเลยสรุป
5: อาเล็บอาเล็บ
6: ยัง
5: คงรู้เฉียดตาปากผู้หญิงพ่อมึงของนักช่างเต็มไปหมด
7: เรื่องของคนเนี่ยแข่งหนูค่ะเสียขา
5: เอาเยอะ
7: หนวดหรือทางด่วนที่ค่ะ
5: สมารู้สุกหนวดก่อนนะ
7: ทำไมคะ
5: กูเขียงมาเมื่อกี้นี่เองนะเนี่ยหนวดกูเนี่ย
7: แล้วหูดังทำไมมันแหลมปิดออกมาไม่ตัดสักทีเลยเนี่ย
5: ทั้งหลังเสียงมาถ่องของดังกู
7: เสียขา
5: ร้องเพลงให้เสียฟังเลย
7: ยังร้องไม่ได้หรอก
5: ทำไม
7: อุ้ยแต่ก่อนนะคะหนูยากหนูจนค่ะอยู่บ้านนอก
5: บ้านบางนอก
7: อุ้ยพอเข้ากรุงเทพนะคะ
5: เป็นไง
7: มารู้จักกับลุงแนบค่ะ
5: อ
7: ่
5: าแนบอ่ะ
7: จะเปิดร้านอาหารแต่ก่อนจนจนค่ะเช่าห้องอยู่ซอมซ่า
5: อ่าแนบไปนะ
7: เออหนูค่ะหนู
5: ใครกันแน่วะ
7: อุ้ยดูสิคะพัดลมตู้เย็นโทรทัศน์ผ่อนทุกอย่างเลยค่ะ
5: เออเดี๋ยวนี
7: ้โอ้ยพอมาร้องเพลงกับร้านลาบเป็ดลุงแนบนะคะ
5: เดี๋ยวนี้ซิ่งกังศกเลย
7: โอ้ยมันยึดไปหมดเลยค่ะ
5: แล้วสลองสมัย
7: เล่าให้ฟังค่ะอุ้ยวันนี้ไปถ่ายแบบมาใหม่ๆเลยเนาะ
5: อังลี่อังลี่เป็นลำแบบ
7: ยังแบบ
5: แบบอะไร
7: อาชญากรรม
5: อะไ
6: รแม่ยัง
5: มังเน่าแล้วนะอาชญากรรมอ่ะ
7: เมื่อกี้เหมือนกันค่ะนี่เดินไปตรงห้างเนี่ยห้างอะไรเนี่ย
5: ลังลัง
7: เออร้านห้างอันเนี่ย
5: ห้างห้างทำไม
7: อู้ยขึ้นไปชั้นสองแค่นั้นแหละ
5: เป็นไง
7: อู้ยหนุ่มเห็นหนูค่ะ
5: เออทำไง
7: อู้ยดึงหน้าดึงหลังดึงซ้ายดึงขวาเลยค่ะ
5: แสดงว่าตกตะลึงในความสวยของมึงไง
7: ตกลิฟต์ค่ะ
5: มึงเรื่องยังไงวะไปพักท่าเสียทียังไง
7: พักท่าค่ะ
5: เออแล้วหัวเราะทำไม
7: หัวเราะพ่อมึงเป็นหวัด
5: เอาก็ร้องเพลงเลยพวกมากไปดิ
7: ยังร้องไม่ได้ค่ะ
5: ทำไม
7: ยังไม่ได้กินเข่าเลย
5: เอาแล้วไม่แหลกมาจากบ้านอ่ะ
7: โอ้ยร้านละอาหารหลับเป็ดลูกแนบหามนักร้องกินเข่ามาจากบ้าน
5: เพราะอะไรวะ
7: ญาติอาหารบ่เดิน
5: มาอาศัยกินกับแขก
7: อาศัยกินกับแขกค่ะ
5: พอแขกสั่งแปะซะมาตัวนึงพอหางหน้าไปคุยกับเพื่อนกลับมาเลี้ยแต่หัวแม่งตัวแหลกกังย
7: อแสดงว่าเสียเคยเจอนะสิ
5: เจอบ่อยเอาไม่กินก็สั่งมากินเลย
7: สั่งเลยนะคะเด็กเชิบเด็กเสิร์ฟแล้วค่
5: ะ
7: ทำไมมันทุเรศอย่างนี้อ่ะ
5: อีสังหัง
6: นกเข่าต้วงตาแม
5: ่มึงยิ่งกองมังอีก
7: ตายแล้วถ้าหนูเป็นอย่างนี้นะโอ๊ยเอาไฟช็อตตัวเองตายจะโดนแล้ว
5: เดี๋ยวยังมึงไม่ซอกกับมึงซอกอยู่แล้ว
7: ทำไมคะ
5: อีกอย่างดูหน้าตาหาอายุเป็นของเราก็ไม่ใส่เป็นของจริงก็ไม่เหมียงเหมียงคำเหมียงไปเลย
7: ก็บ้านดูอยู่อลันนี่คะ
5: อยู่อลังยะประเทศ
7: ยะประเทศ
5: มึงหนีระเบิดมาได้ยังไงวะ
7: โอ้ระเบิดมาไม่ต้องห่วงค่ะ
5: กูเป็นมึงแล้วกูฆ่าตัวตายไปตั้งนานแล้ว
7: ฆ่าทำไมคะ
5: ไม่อยู่เป็นคงอายชาวบ้านเขาหรอก
7: อ๋อท้ออย่ามาดูถูกค่ะ
5: หน้าตาอย่างกับเขียดตะปัก
7: ถ้ามีผู้ชายอย่างนี้ทั้งโลกนะคะ
5: ทำไม
7: หนูจะไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์เป็นแอร์ขาด
5: แล้วมึงจะทำยังไง
7: จะซื้อนมตามารีแม่สักกระป๋องหนึ่ง
5: ทำไง
7: มาเทหวด
5: แล้วทำไง
7: ให้เมียเลีย
5: กินข้าวยัง
7: ยังไงไปเสิร์ฟเอากุ้งเผา50ตัว
5: เนี่ย
7: ข้าวผัดอเมริกัน50ห่ออมพวก5หม้อผัดกุ้งจีน8หม้อ
5: กูแล้วมึงก็สั่งมาทำเฮียยัง
7: สั่งเผื่อพ่อเผื่อแม่มาจากบ้านนอกค่ะ
5: ไอ้กะว่ามันก็ยกคอยกแม่มากินกับกูเลย
7: กะล้มทับเสียเลยวันนี
5: ้เอากินแล้วร้องเพลงเลย
7: ยังร้องไม่ได้ค่ะ
5: เป็นไง
7: เดี๋ยวไปหาเพี้ยนก่อน
5: มีเพี้ยนอ่ะ
7: เพี้ยนมารออยู่ข้างหน้า
5: ข้างหน้า
7: เออ
5: รีบไป
7: บอกมาจากบ้านค่ะ
5: เ
7: ดี๋ยวดูมาร้องให้ฟังนะคะ
5: ทุเรศชิบหายเลยดูแต่งตัวกระโปรงก็สั่งๆไม่น่ามองกลัวตาเป็นกุ้งยิงชิบหายเลยทุกอันเนี้ย
6: อ
5: ีนี่ครึ่งอีกตัวแรกครึ่งมาดุกดิ้งอีนี่ครึ่งมา
1: ขอข้าวกินลงไปอีกแล้วไม่ลงสักพิง
6: เออเดี๋ยวก็เข้ามา
1: เอามาใหม่มาใหม
6: ่ใจเย็นๆได้มั้ยอาเสีย
1: มังโมโหแล้วนะ
6: เน
1: ี่ย
6: เออนั่น
1: ๆเสียเงินเท่าไหร่
3: ก็เบีย
1: ร์แล้วๆเดี๋ยวสับ1เร่ง
3: ยังรู้อิ่มแล้วค่ะ
1: กูรู้เลย
3: รู้อิ่มแล้วรู้อิ่มจนนอนแล้วจนเหี้ยแล้วค่ะ
1: เหี้ยแล้วร้องเพลงอะไรออกมาแล้ว
3: เสีย
1: เ
3: ออหนูจะร้องเพลงอะไรดีล่ะเรื่องไม่เตรียมมาสักบ้างอ่ะอ้าวเสียไม่ขอแล้วหนูจะร้องยังไงล่ะคะ
1: อ้าวกูชอบฟังเพลงของสุนารีราชสีมา
3: อ๋อสุนารีราชสีมาฟังน้ำตาเมียหลวงค่ะ
1: เอ๊ะใครร้องวะ
3: สุนารีราชสีมา
1: อ๋อกูจำได้แล้วจำเลยคงเฮงลีเลี้ยวน้ำตาน
3: ั่นแหละ
1: ที่คงนำเมียน้อยมา
3: แต่
1: สาเนื้อเมียและลูกพวกนั่นเนี่ยนี่อะไรร้องอะไรฮะ
3: ร้องเองเน
1: ี่ยพวกใครมึงฟัง
3: เสียเวลาหนูร้องเพลงแต่เสียต้องให้พวงมาลัยหนูนะ
1: ร้องลีถูกใจจัดรางวัลไม่อ้างนะ
3: จริงหรือเปล่า
1: เสียงเสียงรวย
3: ถ้าเสียไม่ให้ถือบักกอกนะ
1: อะไร
6: อะไร
1: บักกอกไปว่าอะไรบักกอก
6: มันเป็นคำที่สรรเสริญย่นย
1: ่อโยอ่ะขอสามบักกอกเลย
3: นะ
6: มากไป
3: คุณคิดดีแล้วและทนเจ้าค่ะ
1: เสียงแม่มังแหลมที่หมายชิมหลักกูเฮีย
6: เสียงแหลมเสียงแหลม
1: โอ้เสียงแหลมเฮียเก่ง
3: ทนฟังหน่อยสิคะคุณ

0: ูเตี้ยล่ะคะเวลากูร้องเพลงนะมึงอย่ามาแซ่บๆตรงข้างหูสิ
1: ทำไมเหรอ
0: กูไม่มีสมาธิที่จะร้องเพลง
1: บ่มีมึงก็บ่ต้องร้องลงไปเลย
0: เดี๋ยวกูด่าเสียหมาเลย
1: ด่ากูเรื่องอีหยังล่ะ
0: อีอีปากเน่า
2: เดี๋ยว
0: มึงไม่ต้องทำมันกระทุเรศคออยู่แล้ว
1: ดูซิมันด่าฟาเมล่า
0: เสีย
3: เอามา
0: อีนี่นักร้องที่นี่เหรอคะแล้วมึงก็อยู่ด้วยกันมาถามกูหาพ่อมึงอ่ะสงสัยมันจะเข้ามาใหม่นะคะเนี่ย
3: เอออะไร
0: หน้าตามันเหมือนแมงกินูนบ้านฉันยังสวยกว่ามันอีกค่ะพอกันแล้วมึงอีเหี้ยมึงก็กบบ้างกูงามมึงเหมือนกันแหละหนูไปก่อนเสียหนูรำคาญมันค่ะ
1: อย่าไปเสื่อมัน
0: อ่ะฝากไว้ก่อน
1: ลงไปเลยอี
0: ครึ่งมาทะเลาะก
1: ัน ก็อย่าด่ามัน
0: มึงร้องเพลงหรือเปล่า
1: โอ้โหเรื่องร้องเพลงต้องหนูค่ะ
0: ร้องเพลงอะไร
1: ร้องเพลงสตริงวงใหม่ค่ะ
0: สตริง
1: ค่ะ
0: วงอะไร
1: ฮีโร่ไฟ
0: ฮะ
1: ฮีโร่ไฟ

0: อะไรไปไหนใส่ไหลว่ะ
1: ทำไมคะเสีย
0: สังหลังเอ้ยกูไม่น่าสบายเลยผิดที่หรือเปล่าก็ไม่รู้เลย
1: เมาเหล้าบ่ครับ
0: มาเหล้าฟ้อมึงไง
1: ฮะรู้ได้คนนั้นน่ะ
2: เสียอย่ากินเมาสิคะเมาแล้วตกเก้าอี้ค่ะ
0: กูยังไม่แหลกสักหน่อยเลยอ่ะ
1: เวลากูร้องเพลงไปยังมาสอบยืนแป๊ดๆๆอยู่นี
2: ่เอาทีเวลากูร้องมึงยังมาแป๊ดๆข้างหูกูได้เลย
1: เอากูเอาใจเสียกูอ่ะ
2: เนี่ยเสียมึง
1: นี่เสียกูเสียกู
2: เสียกู
1: โอ้ยโอ้ยอีบัตรสีบัตรเถิง
2: ฟังไม่ได้อีแอตแท
1: คอีเซซ่าอีซันซิตอีโอโม
2: อีรถไฟบ่มีแฮ
1: อีบัตรสีอีบัตรเถิงอีบัตรอเมริกันเอ็กซ์เฟรช
2: อีบ่ไปอ่ะนะมั้ย
1: อีโทรศัพท์เคลื่อนที
2: ่อีรถทัวร์บ่มีหรอกอีหลอกเอ้ยแม่งอีอะไรเครื่องมังสลีไม่ได
1: ้ได้นะ
2: สักหลังเลย
1: ทำไมคะ
2: สมาธิลอกกันหางี้อะไรตัวนี้แข็งก็ถลอกหมดเลย
1: รู้ไม่ร้องก็ได
2: ้สังหลังไม่ร้องก็ร้องไปสังหลังขึ้นมากักกังมึงมาอยู่ไร
1: รู้ไม่ร้องก็ได้
2: ไม่เลยอะไรไม่ไหวแล้วหมอจัดแล้วเน
3: ี่ยมันเป็นพ่ออาเซียดีละ
2: เป็นโง่อะไร
3: อ๋อทุกมือเขาก็พอทะเลาะกัน
2: ว่าไปทำอะไรมา
3: เออนี่แหละเขาเรียกว่าผู้สาวหยาดกัน
2: ก็หล่อจริง
3: ผู้สาวหยาดกัน
2: แหมคุ้มจะนึกไม่หล่ออะไร
3: อะไร
2: ขาว่าหายไปไหนยัง
3: เอ้า
2: อะไรอีสองคนเอาไปหรือเปล่า
3: เอ้ยไปเอาขาเสียไปวะ
2: เอามาเดี๋ยวก็แ
3: ล้วรถใช้บ้างขนา
2: ดตัวนี
3: ้ผมตกลงนี่วะ
2: อันแล้วเห็นแล้ว
3: เอาเห็นแล้ววะ
2: มึงแรงมาส่องอยู่เหรอแ
3: กนจอนังทับมันไว
2: ้ขาหากินใส่มึงนี่ชีวิตของนักร้องนี่บางครั้งก็ลำบากนะ
3: แม่นควม
2: เพราะว่าบางครั้งก็เศร้าบ้างอยู่มั่ง
3: เออ
2: ก็เห็นใจก็ต้องอะไรอะไรมีอะไรหลายอย่างนักร้องนี่เป็นชีวิตที่ลังทกมากครับทั้งบุษมานะถึงว่าจะเป็นเก็บเป็นคงอีเฮียนี่จะมาแดกได้อีกแล้ว
3: ก็มาแดกอีกแล้วมึงหนามันแน่นั่น
4: คนละคนค่ะ
2: อ
4: ่ะอีนั่นมันกลับไปแล้วรถเมย์เอาไปแล้ว
2: กลับไปแล้ว
4: ค่ะ
2: ทำไมฟังเหมือนกันวะ
4: มันลูกครึ่งค่ะ
2: ครึ่งอะไร
4: ครึ่งผีครึ่งคนเสียขาสวัสดีค่ะ
2: วันนี้30เที่ยวแล้วอีก
4: นี่รอบที่52นะคะเสียขาชีวิตหนูมันช่างอาภัพ
2: เป็นอะไร
4: หนูมาทำงานอยู่ร้านลูกแนบลาบเป็ดหนูร้องไห้ผิดปกติหรือเปล่า
2: ธรรมดา
4: เสียขาหนูเป็นคนต่างจังหวัดครับ
2: อยู่จังหวัดอะไร
4: กาฬสินธุ์ครับ
2: กาฬสินธุ์แสดงว่าอยู่ทางปากใต้นะ
4: ปากใต้พ่อของหนีอีสานเสียขา
2: ไม่ต้องหัวเราะแรงขนาดนั้นหรอก
4: กูร้องไห้เสียขาหนูเดินทางมาที่ร้านลุงแง่เพื่อจะมาร้องเพลงหนูร้องได้วันเดียวก็โดนอีหน้าสั่งมันแกง
2: เราทำไม
4: มันหาว่าหนูมีลูกมีผัวแล้วไม่ทำตัวเป็นลูกผัวลูกเมียกันชีวิตคนเรามันไม่บ่ายโมงไม่ใช่เหรอ
2: สักหลังเดี๋ยวมึงจะร้องไห้เลยว่ากูโศกกับมึง
4: ผู้ใดที่เผาศพ
2: มึงทรณีกลางแสงให
4: ้เสียขาหนูนะคะตั้งแต่2โมงเช้าแล้วยังไม่ทานข้าวเช้าเลยครับ
2: ไอ้ทำไมไม่กินอ่ะ
4: หนูไม่มีตังค์ค่ะ
2: โอ้น่าสงสารน่าสงสารไม่เป็นไรหรอก
4: ไม่ใช่หนูคนเดียวนะครับหนูหิวหนูคนเดียวหนูทนได้แต่หนูมีลูกอยู่คนหนึ่งค่ะ
2: มีลูกเหร
4: อค่ะ
2: ลูกมึงหลุดไหม
4: ไม่ดูหรอกค่ะวันวันมันหากินแต่กิลีนค่ะ
2: กิลีนอ่ะ
4: กิลีนกับกิบบมค่ะ
2: เด ดีเพื่อกันเอามาครัวกินแซ่บพวกยังไง
4: จ๊ะหนูมาทำงานนี่หนูจะต้องเอาลูกชายมาด้วย
2: เอ้าไม่มีคนเลี้ยงให้หรอ
4: ไม่มีคนเลี้ยงให้หนู
2: น่าจะฝากคนข้างบ้านไว
4: ้คนข้างบ้านเขาดูถูกว่าลูกไอ้ขี้เมา
2: ไอ้ขี้เมา
4: ผัวหนูค่ะ
2: โอ้ไม่มีผัวขี้เมาต้องเลิกนะอย่าไปอยู่กับมันเลย
4: หนูเลิกไม่ได
2: ้ทำไม
4: เพราะว่าหนูมีลูกซึ่งเป็นสายโลหะของหนู
2: สายโลหิตอีเสีย
4: ใครเอาพี่มาทำเหี้ยอะไรทางโน้นล่ะ
5: กูไม่ได้มาทำเหี้ยแต่กูมาตามมึง
4: พี่มาข้างนี้เดี๋ยวโดนเสียเขา
5: ไหนเสีย
4: แดกบาลันชุนแล้วนะ
2: เดี๋ยวนี่ผัวมึงอ่ะ
4: ผัวกล้าเดี๋ยวนะเสียเสียมานั่งทางนี้ค่ะ
2: นี่มึงกัง
5: อะไรเดี๋ยวนี้มึงเป็นนักร้องมึงหัดมีผัวใหม่แล้วนะ
4: เขามาติดหนู
5: ติดกัน
4: นั่นแหละ
2: นั่งห่างส่งติงมึงหน่อยก็ดีมึงกัง
4: พี่มาหยัง
5: กูสิมาเอาตังค์กับมึงมามึงบอกให้ทิ้งตังค์ไว้ให้กูเลย
4: โอ้ยเดี๋ยวพันธิดายินเดี๋ยวเบาแห้ง
2: กูไม่ได้ยิงหรอกพวกไปเถอะ
5: มึงก็ฮู้ว่ามื้อนี้กูต้องไปประชุมสภามึงคือบ่เอาตังค์ไว้ให้กู
4: สภาผู้แทนราษฎรบ่พ
5: ี่สภาแท้แห่งอยู
4: ่หนูก็เอาให้พี่ไว้แล้วเด้3บาทนะ
5: มันหลายพอด
6: พี่น้องกำลังฟังเทปตลกมาย่ามหาสนุกของลุงแหนบสีโจ้สีเตี้ยสีเจนกำลังแสดงให้พี่น้องได้ฟังกันในทีมงานตลกมาย่ามหาสนุกของลุงแหนบลุงแหนบลาบเป็ดหมดเวลาลงแล้วล่ะจำเป็นต้องขอลาพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีมีแก่พี่น้องลูกหลานสุภุทุกคนสวัสดีครับ